กนังวาเกียวยังวาโตเทเมปัณเนเมวาเรเกเสือสือเวเจนาวาโฮเมยันเจวันาสารเมยวาเลนเฮเฮ